0: ามซื้อบะลำไยหั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกำเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: เฮ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อี
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเนอะ
2: ว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะฮึอุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละฮึกูอู้แน่นก็อีน้อย

0: ำลังรับฟัง CM77
1: วิทยุอินเทอร์เน็ต
0: ล้านนาก
2: ินมะปรางอ่ะพี
1: ่ช่วงก็หวานดิ
2: มะปรางกำพออ่ะพี่แล้วพี่ทำอะไรน่ะ
1: หะปลาอีก
2: อ๋อหะปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะ
3: กำมือ ถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วใครจะอู้จ้าอ
1: ย
3: ่
1: าไป
3: จ
1: ากไก่ไปจากไก่กูอิดก็อิดเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี่ก็ได้โดนคิดเปิดเผือกเลยมึงเฮ้ย

0: ็นได้เป็นได้พ่องอ้ายเป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเนี่ยก็รถบุเข้าไปในปะโคบุท่านหันบุญออกมาหันละหันปะเท่าของดีห้อยเต็มคอเลยหันตึงผ้าตึงยันเป็นได้เป็นได้อ้ายเจ็บก็หันตื่นสายคอออกมาหันละหัน
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: ป้าป้าป้าขอตับแข่งสองกงเอาไปเฮงสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดี๋ยวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่าน่ะมันกิโลตะได
1: อ

0: สำคัญสำคัญที่ว่าขิงลักเดียวหาป้อขิงยัง
1: ใครว่าหาลักสักเตือกบอกนักหานี่มันเป็นดิจังใครบ้างหาจ้างยัง
0: ระวังเนอะขิงอย่าโดน

0: จุเฮาเฮอเศร้าง่อยก็เพิ่งติเตะตึงย้อนตึงยานมันแบกไม่การลองลัดตกน้อยกลัวที่เฮาจะห่วง
1: ด้วยถ้าว่ามันยามนั่น
2: เฮาก็นึกว่ามันบ่เกย

วิตสำหรับทุกคนลูกลูกได้รางวัลเสาร์วิหลายพ่อจ๋าจะไปคนลูกหูเฮาไปเจอกันรอบหน้าไปแล้วเด้อ

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวว่าอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะลดเครื่องแห่การฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันทาไปไหนมาปอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม่
0: จันทาเอ้ยพอปีมือผ่องเตอะปนบ่เคยไปไหนเลยมาค่ำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวดุ้นไฮเทคจ้าแม
0: ่ลูกหนอลูกซอนยังมาฟัง

0: น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่บ่ฮู้
2: จันทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่ว่าบ่ท่าไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่ท่ามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปั่นลุงนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่ย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวกับไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวกับเอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิดอาซ้ายพกเสตองแห้งไปบัดถึงลวงดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม